0: องกระเจ็บปอปรับแกงกระเมาอย่าแย่เปลือกกวาดนี้รุกเวเรื่องจบแล้วเครื่องปรับแกมาห่างอยู่ติดในเกล็ดกระเกาแกงตะไลปะตรนตุ้เปลนฮัตเรียเอียเปอร์จันทร์ลาวห่างเปลนโบรตุ้เปลนกับปลาฮาร์ปิกับจุตุปะลูกติแปรกตัวกระเกาแกงฮัตเรียอมราเมาไปจิ้งเกรอันนี้เอียปอปรับปรับเปกับปะเปอจุตุตัวปลูกสปันเฮกตาเลื่อนเงี่ยมาบึงจันทร์สลายมอร์ปิตุปันตุตัวปลูกเฮกตาเลื่อนเงี่ยมาเมาลุยเบยห่างฮาร์ปิกับลาวเปอจุตุเฮกตาจำปากะปอปลิกมึงเลื่อนเงี่ยมาเวเกลเล
1: ประตูกรงย่อเอะเก็บเพื่อกำนุ่นหนาปลายใบปลายปลาเกลือหมอกบุลู่ตลอดตะนาบตับตึมองบูเบะอ๋ออันนี้ปากราย่อเอะปะบดรำมอเรียมบุเตะปะเตยเงียบรัวเละหมอกอมังทนเปลี่ยนเมย์เรียในยับมังจารหมอปิ๊กกับปะตัวตัวปลอสปานในปากราย่อเอะปะบดรำใบปลายปลาแม่นอนเมาแม่จูบโลเนมอันนี้ปากราตุยเลียงปากะพระแงดังกระเจ็บอมังนอนเมาตรุปเปอร์เปกกับสารตัวตัวปลุกแม่อันนี้ปากราบุเมาแงพระตาเมาเกมกับลาวปลุกจันโตเปลินมรัวอันนี้ปากราตุยเมาตุเปลินพระแงในจึงเมาบุตุยจึงพระแงคิดเกยหังรถเน็กมิงปากราเกลลูอันนี้ปากราตุเมาบุกระเจ็บจึงแงปะวัดก็ปรากตุปลินห่างยุแปลงตรอกกาตะไลตุยเท้าจวยแอร์อะเก๊ะมึงนุ่นนับไลกล้ามรู้ก็สร้างอันนับไลใบปลายปลายับมังจารตุยเมาจวยแอร์อะเก๊ะตุยปะกะแฮมกล้าเรียนในเปรียวตุยเมาแม่ระเบียกัดลาวปลุสปันกระดิษเนียมจันโตฮาซากะตึมก็สังรินก็ปลามรู้อันในเมาแม่เละระเบียกัดปลุตัวกระเด็ดสปันจันโตเปลือกกระแสมเลียงเงี้ยปากราเกล็ดตึมในปากราหมอเรียมรำหนนกระเจ็บกระเปลือกเงี้ยเวทเลียงคิดเกยอมังเปลือกเงี้ยไปจริงหัตุ้มเปลือกเงี้ยตู้เปลือยแอดองกระเจ็บเกล็ดเละตะไลแกงตันมาแกงบรือปริตอยกระมรูนึกหน้าปล่อยเบยปล่อยปลาตุ้ยมอย่อเอะเก๊ะปะจรุกุมจรูปะเปลตอยแฮมกระตะไลตีพังเครื่องกระเจ็บกระเทะเปลือยยูหล่นจา
0: ทุนในกล่าวสารพระประเติมเรียนยาเบอร์สไลตุยไปเจียวตัวโตเมียปลุปะตีปะระโตตุปันปัสปันไกลปรักปลวกแก่อมังโดนเมาปรักเงินเซตรงเอิงซาโตปลุกเล่าตีซาโตปลุกไกลปรักปรักเงินเซจาร์ซาโตปะปลุกซาร์โปเล่าโตสปันปัสปันไกลปรักอมังปบุตรปรักปลวกแก่เปียวเปรย์กับกล่าวสารพระประเติมเรียนยาทุนในฮัตติมกองกระดังพระมึงจาร์ตุยไปเจียวตัวปัสปันตีปรักเปียวปตรกแกอติมสรันปรแกกอบุดะเพราพรอดินดองกะเจ็บหางกะแอดิตรมกแนมตนจารเบยกว่านําจารสลายกอลจราดเปาเลเปาตัวโตตัวปลุกแนมติปะโตตรปันปลุกสปันกลายแปรเปียวปตรกแกอภิเปียงเติมกะจรันตนาลมึงสรันปรปบุดกุมเปรตเหล่าตัวสรันปรในและหัตถะเมนพอกแอดดิปจิงตะไลปะเล็บนอทรัมตะไลตวยกะแอดิปรแกปจิงปลุตโพลหางปตอปจดปรแกหางหมอดตวยตรปันปลุกเนียมตีตรปันโตตรปันปลุกตรปันไกลแปรกปากะปะปลุกเหล่าจันโตปรับอทนอมังนนฮัตเรียเมนพกแอดดิเงียบไปจริงประเทศนรำตุยหางตะเลตุยเตะเป็นบพแอดดิปลุกแกไปจริงปลุกตะโพลตุยไปเจ้าแปรกจะปันปลุกตะจูตีซาโตปลุกตัวไกลแปรกปะโตปจัดปลุกแกตุยไปเจ้าตรปันตีสปันโตจะปันปลุกสปันไกลแปรก
1: มึงตะไลตุยกว่าในเมาหัวเจนห้างดังเลลูแลร์ยาลายเกลียกบรือปะกละอนำในหัตุ้มตะไลกะยาได้จ่องหุยเปรียวแม่เบียนโฮชื่อดังแจห่างกว่าในเวเปียวยูติปเลเตจารกว่าเทียบกระตือก่อนหนึ่งแงตะไลตุยกะยาได้มังจันทนตรโปตัวโปรเนมตรโปตลาวปลุกหัตุ้มกว่าในในปลาตุยเมากุ้มยูแงเกียงอนำในกะยาได้หัตุ้มอายุเปลือมเนี่ยห่างเตรียมจ่องหุยเมาเจนปะจิงตะไลปะจอยตัวโตปะปลุกปะตลายตุ๊กเมามึงทนจวงวิลันแอร์ตุ๊กโบตุ๊กเนมในตุ๊กแหลงเละจานปะเปลยมึงหัวตัวแม่อันนี้ตุ๊กเนลอันเน็ตเนลเปอร์เกียงจีงตึมกว่าในจวงวิปรองปะดิตลายตุ้ยก็จวงวิดังเกลมุตามครูแฮมกว่าในรำหักนอนตึมบนเล่นอมังจารตุ้ยปะรถปะเกาะปะจีงอาเซตแปะสาอันนี้จวงวิบเตะอายุปรอะแงเมาเจียนบรึเคียงจริงอันนี้ตรุกลูแลร์ปะตรุกแนวแปรจ่องงุยจริงกระนองปรอะเตรียมกระเนียมผุนกองเบยยาลาย